0: Yasin ka Taiwan.
1: Dito marami akong mga kaibigan.
2: สวัสดีค่ะณปัจจุบันดิฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
3: I love Taiwan.